ฟาวลอฟบัสมุตารีละเป็นลลิตาเดรีอัตุมบังหินีเก็บปัจจัยบรอลุนลิรมีอาร์จูอิกลนังอลูนาลัมเทเกลพูเฮนลอดอฮาทีลีสงสาราวต่อตั้งเป็นนอนิลิตุมละบังสุลนอาร์จูอิกเซน

0: กูปีก็สนเป็นสี่ปู่สนก็จะต้องนั่งกอกลงมา
1: Achora bangke, nempo keho ma keho, achora phan inki ke pinlo, pulong kia bangta chongki ahe derlo.
0: A jatle punon, imi thangsi, ake chok che ke do chetlo, ki thielong horle jun jedet asante mahun jok plodia porlo. Lasi, ake chok che ke imi thangsi che parpu derlo.กูสนสิเนี่ยตัวเวปุ๊สนนังก็จะต้องลงล็อกเลยอาเกสารสารตุ่มก็จะทันจอกอันังลงเกะรองบินดูปุ๊ต้องอาหกอาหักลาตุ่มเป็นต้องก็จะต้องล็อกลงมาแล้วมาตั้งแต่จอกอันังลงอาเก่งตีระลงรองกังซ้ำตาดูทีเรียปีเป็นต้องก็จะต้องล็อกลงมา
1: ลงกีตาลาเอลามกามาธาดัมเพนอาอกจุงหัวหัวเดลล์อาเรงังมีตาทุรปรกปรากอันเพนล์เสตาอาจอราพันลาเอลามทันเตครอยิตังโมทันทูเดรามัดกับเฮเรกุปินเอกุปินาเดรนาสวาร์ลูอาพอนเกพอนวักปุตาปุปุเสตาฮิทีเอลองฮอร์กิจุนเกอาลังจอดกะลีเกองดุงอาตุมตาฮิทีเอลองฮอร์จุนจุนบอนตาบางบางเกปุซอนมังหูมังรำนังเ
0: นี่สิเกเทกดุนลองเลดตาไห้ฮัลลาไห้ตุมตานิซอนมังหูมังรำดุตาไห้ปูกะจิทันเทยองจอดลมินิเก
1: ปูอาชอระบางเกเนมปูเกหูเกปัสิกล็อกโลดูเดซังเซซิมาติจองอาชิกโลปุสิตาไซเคคลมกะจิติงนางอาจอกอาเทหังอังอีวังรอดอันปินโลยองเฮเลอันิงที่ปุสิตาอาจอระปกเอระปอดเมคริตาสายกยาจอระพันกังกิริยาบิดีกิริแมนแมนอันิงวังเลตมัดนิงเฮลุ
2: อุฟลังเลกังอิดเป็นลังกิสุกิสาลีนังปัสสุดุนตะกะลีอุฟบา
1: ปุนิงเยเตกังสิปุทอดเนมปุเกโฮตังอตอนเจเวกปอนทุสิเนมปุโฮดัมทุโลปุลองกิตาอาปิโซบังปุดักเลไฮเฮสิตาเนพันซีนังเกปูโลปูจิชินีซีมีเหตุเมทอร์ดัมเพนลังเกโซมาเตสักเอร์ดังพิโลลังเกโซปัสโซเดราพีลองคีบังมาทาเลตซีเมนดูอาราบังซองเกบัดกอกบองฮอมบัตตาอาเคเมนเทกลองซีลังเกโซเกจุนอียาฮันมีปูระนังอุบโลมาลอมโซพีเกเมครีเนมปูอังตองนังอิงฮอร์ซีเมนดูลองอันนังเปลิทุโลลาโซปอราฮุดอันเกบองฮอมคีอุปตาเคมันโลลองคีตาอาจอร์พันกาจงคีอีจีอาวาร์ไซลองจิตโลลาเป็นปุโล
0: ลังเกโซจุนจีปุเตเมนเอ็ดโลจู
1: ปูกานิงเจเป็นฮาร์ลุงอลองดุงตาดุงปิโลปุทอดโลอาลนาลงบองฮอมกิอุบาเคเมนตังตานางทองโลเมกริตาเนมปวงตองจิโอซีลังกิโซกิจุนดุนจิอาพันอาดุงอันปฏิบอกดุนโลลาเพนทักดุนโลบองฮอมกิอุบอาเคเมนเกทองตังลังดิงสินิงเยโล
2: อาจิลิอาพันบุสิปูเมนตุตอนังกิอุบตองโลเน
0: นอนตาจิลิเกบีเมลเฮ
1: ปุสิลองคีบังเจทักดุนโลลาเป็นปุถุโล
0: ลังกิโซกิจุนนาหันมีปุโล
1: ปุเมคริกเกอาจอร์พันไดปองสิปุโล
2: อาตุมีนังฮิทีเป็นเกวานาหันมีเลจุนอินุนเต
1: ปุซอนสิเมคริตาเมงยายเป็นปุโลลองกิเกทังตาถักดุนเดดัตสิบองฮอมกิอุปเกโจมาเกโจโลเมคริตาอันนิงกิทีชดเกจอกเชโจอิงตุงดุลาสิปุโล
2: นางนุเวชช่วยดิโฮโคลนิพันตา